0: ยิสุงไหยเย็นกิมันทะเนยเยกะนาจุมตุเจงะจุมตุเจงะจุมตุเจงะจุมตุเจงะจุมตุเจงะเตวะวะตะปิวเจนาจุมตุเจงะจุมตุเจงะเตวะวะตะปิวเจนะจุมตุเจงะจุมตุเจงะเตวะวะตะปิวเจนะ
1: Pichichinge bule, pichichinge bule, pichichinge bule, wimaka bo yin, wimaka bo yin.